0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักนึงแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหนิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบไวบ์นี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: วังตาลโทร0910787777
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซีน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซีนสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซีนดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไปคลินิกวิชาการหมอสกัด

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร0655207294หรือที่ Facebook KC Clinic

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

0: ัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา9:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงยังคงยึดแนวทางสันติวิธีเจรจาเกลี้ยกล่อมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเข้ามอบตัวหลังเข้าปิดล้อมตรวจค้นตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบอ่ะ

0: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Wall แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหูทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: ความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่เข้าบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงมุ่งเน้นการคลี่คลาย

ขอให้พี่น้องประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าพื้นที่ดังกล่าวและขอยืนยันว่าการปฏิบัติทุกขั้นตอนเป็นไปตามกรอบกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเคร่งครัดมุ่งป้องกันเหตุร้ายลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและสร้างความมั่นใจให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเครือข่ายด้านความมั่นคงช่วยกันสอดส่องดูแลพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือวัตถุต้องสงสัยหรือมีความเคลื่อนไหวผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ใกล้บ้านท่านได้ตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันขอเตือนผู้ให้การสนับสนุนผู้กระทำผิดด้วยวิธีการต่างๆเช่นการนำพาซ่อนเร้นการให้การสนับสนุนที่พักพิงหรือการสนับสนุนเสบียงอาหารจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา189ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามรับฟังครับ

0: Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: คลิก Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
2: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
1: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
2: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และ

0: ทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: พิมพ์ @mun2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับโฆษกกองทัพไทยชี้แจงรั้วชายแดนอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีมีภาพช่องโหว่เป็นงานก่อสร้างยังไม่ประกอบสมบูรณ์พร้อมเร่งปิดช่องเสริมเหล็กด้านราคาน้ำมันตลาดโลกพุ่งกว่า 2% รับวิกฤตตะวันออกกลางด้านทองคำอ่อนตัวจากแรงกดดันเงินเฟ้อขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
8: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
9: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลตรีวิทัยลายถมยาโฆษกกองบัญชาการกองทัพไทยชี้แจงกรณีมีการโพสต์ภาพช่องว่างขนาดใหญ่รั้วเพื่อความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีผ่านสื่อโซเชียลมีเดียโดยระบุว่าแผ่นปูนและโครงเหล็กที่ใช้ในการก่อสร้างรั้วเป็นวัสดุสำเร็จรูปสามารถนำไปติดตั้งได้ทันทีขั้นตอนการดำเนินการเจ้าหน้าที่จะทำการติดตั้งแยกเป็นจุดก่อนนำแผ่นปูนและโครงเหล็กมาประกอบเชื่อมต่อกันเพื่อความรวดเร็วในการทำงานอย่างไรก็ตามในบางจุดพบว่าแผ่นปูนไม่สามารถบรรจบพอดีกันได้จึงจำเป็นต้องจัดทำแผ่นปูนเพิ่มเติมเสริมโครงเหล็ก1 ชิ้นเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและปิดช่องว่างพร้อมยืนยันว่าภาพที่ปรากฏไม่ได้เป็นการจัดทำช่องทางหรือประตูเข้าออกแต่อย่างใดแต่เป็นกรณีแนวกำแพงที่ยังไม่เชื่อมต่อกันสมบูรณ์อย่างไรก็ตามพลตรีวิทัยกล่าวย้ำว่าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่อำเภอโป่งน้ำร้อนจะดำเนินการครอบแนวหลักเขตแดน

0: มันตลาดโลกพุ่งกว่า 2% รับวิกฤตตะวันออกกลางขณะที่ทองคำอ่อนตัวจากแรงกดดันเงินเฟ้อนักลงทุนจับตาสถานการณ์ใกล้ชิดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า 2% หลังสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางทวีความแรงขึ้นอีกระรอกภายหลังอิหร่านเปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีคูเวตและบาเรนเพื่อตอบโต้ปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐส่งผลให้นักลงทุนกังวลต่อเสถียรภาพด้านพลังงานและแนวโน้มอุปทานน้ำมันโลกโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้น1ดอลลาร์81เซนต์หรือร้อยละ 1.89 ปิดที่97ดอลลาร์81เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่ตลาดนิวยอร์กน้ำมันดิบเวสเท็กซัสอินเตอร์มีเดียตเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์26เซนต์หรือร้อยละ 2.41 ปิดที่96ดอลลาร์2บาร์เรลต่อออนส่วนตลาดสิงคโปร์ราคาน้ำมันสำเร็จรูปปรับตัวเพิ่มขึ้น2ดอลลาร์31เซนต์มาอยู่ที่137ดอลลาร์52เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนความเคลื่อนไหวของตลาดทองคำราคาปรับตัวลดลงจากแรงกดดันเงินเฟ้อและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยจะทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อไปโดยราคาทองคำสปอตลดลงร้อยละ1มาอยู่ที่ 4,440 ดอลลาร์96เซนต์ต่อออนขณะที่ราคาทองคำล่วงหน้าปิดตลาดลดลงร้อยละ 1.2 ที่ระดับ 4,466 ดอลลาร์90เซนต์ต่อออนทั้งนี้นักลงทุนยังติดตามสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดรวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่จะประกาศในระยะต่อไปซึ่งอาจส่งผลต่อทิศทางราคาพลังงานและสินทรัพย์ปลอดภัยในตลาดโลกปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
1: ตำรวจสอบสวนกลางแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลอกชวนทำงานผ่านโซเชียลโดยสังเกตพฤติกรรมเข้าข่ายหลอกลวงได้แก่ให้เงินเดือนสูงผิดปกติมีที่พักหรืออาหารฟรีให้เดินทางไปอบรมนอกสถานที่ 1-2 วันสถานที่อบรมมักอยู่ต่างจังหวัดติดชายแดนหากเจอพฤติกรรมดังกล่าวสามารถติดต่อแจ้งเบาะแสที่ศูนย์ AOC 1441ตลอด24ชั่วโมงและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

Megahertz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com No filler Just killer hits Mun Forward Extra Music non-stop

0: on Forward Extra. Happy Family Time.
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโรคที่ต้องระวังในช่วงฤดูฝนฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความชื้นสูงเชื้อโรคเติบโตได้ดีและมีน้ำขังเพิ่มขึ้นทำให้บางโรคพบมากกว่าปกติซึ่งโรคที่พบบ่อยได้แก่ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่เกิดจากไวรัสที่แพร่กระจายง่ายในที่อับชื้นไข้เลือดออกเกิดจากเชื้อไวรัสเดงกีมียุงลายเป็นพาหะซึ่งอาการสำคัญคือไข้สูงปวดเมื่อยมีจุดเลือดออกโรคชีหนูหรือเลปโตสไปโรซิสติดต่อจากการลุยน้ำที่ปนเปื้อนปัสสาวะสัตว์ซึ่งอาการจะคล้ายหวัดแต่มีข้อเสียคือไข้สูงปวดเมื่อยกล้ามเนื้อน่องตาแดงโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษเนื่องด้วยอาหารจะบูดเน่าเสียง่ายในสภาพอากาศร้อนชื้นโรคผิวหนังจากเชื้อราเช่นกลักเลื่อนเชื้อราที่เท้าจากการเดินลุยฝนสวมใส่รองเท้าถุงเท้าที่อับชื้นสำหรับแนวทางป้องกันคือหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำขังและสวมรองเท้าบูทเมื่อจำเป็นล้างมือบ่อยๆกำจัดแหล่งเพาะพันยุงรับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ฤดูฝนไม่ใช่แค่เปียกแต่เป็นช่วงเสี่ยงโรคติดเชื้อหลายระบบดังนั้นการป้องกันสำคัญกว่าการรักษาค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม
1: ์โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ท
3: เราพร้อมให้บริการค่ะ
2: วินทรีซิตี้รีสอร์ทใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook วินทรีซิตี้รีสอร์ทเชียงใหม่มาเที่ยวเชียงใหม่

0: ังตาลโทร0910787777
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตลเลตไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมมองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 11:00 น. 0 น. 0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนคอนบุรีครับกองทัพไทยแสดงจุดยืนไม่ตอบโต้สงครามวาตกรรมรายวันของกัมพูชาเพราะไม่ช่วยแก้ปัญหาพร้อมย้ำไทยเคารพข้อตกลงร่วมมุ่งลดความตึงเครียดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้ครับเปิดตลาดราคาทองคำปรับลดลง50บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,950 บาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมา
2: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
3: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
4: กองทัพไทยแสดงจุดยืนไม่ตอบโต้สงครามวาทกรรมรายวันของกัมพูชาเพราะไม่ช่วยแก้ปัญหาพร้อมย้ำไทยเคารพข้อตกลงร่วมมุ่งลดความตึงเครียดและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
5: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงยึดมั่นในหลักการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีความเคารพซึ่งกันและกันและการปฏิบัติตามพันธกรณีและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันไว้และไม่มีความประสงค์ที่จะตอบโต้ทุกถ้อยแถลงหรือทุกข้อมูลที่เผยแพร่ผ่านสื่อและสื่อสังคมออนไลน์เป็นรายวันเพราะเห็นว่าการแข่งขันกันด้วยวาทกรรมไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาและอาจส่งผลให้บรรยากาศแห่งความไว้วางใจระหว่างกันลดลงสิ่งที่ประเทศไทยให้ความสำคัญมากกว่าคือการปฏิบัติตามถ้อยแถลงร่วมและข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันไว้โดยเฉพาะการลดระดับความตึงเครียดการหลีกเลี่ยงการยั่วยุการงดเว้นการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือข่าวปลอมการป้องกันความเข้าใจผิดและการสร้างความไว้วางใจระหว่างกันโดยเชื่อว่าความน่าเชื่อถือของทุกฝ่ายไม่ได้วัดจากถ้อยแถลงหรือข้อความที่เผยแพร่ในแต่ละวันแต่วัดจากการปฏิบัติจริงว่าสอดคล้องกับสิ่งที่ได้ตกลงร่วมกันไว้หรือไม่ทั้งนี้ประเทศไทยยังคงพร้อมใช้กลไกทวิภาคีกลไกทางการทูตและช่องทางความร่วมมือที่มีอยู่ทั้งหมดในการหารืออย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขประเด็นต่างๆบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงกฎหมายระหว่างประเทศและความเคารพซึ่งกันและกันขณะเดียวกันประเทศไทยยังคงรักษาสิทธิอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติภายใต้กรอบกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเต็มที่โดยดำเนินการด้วยความรอบคอบความรับผิดชอบและความชอบธรรมเพื่อให้ถูกมาตรการเป็นที่ยอมรับของประชา

เช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 18,950 บาทขายออกบาทละ 19,150 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 17,568 บาท12สตางค์ขายออกบาทละ 19,950 บาททางนี้ราคาทองคำปรับลดลง50บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวานนี้ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการดำเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับโดยอ่าวไทยทั้งสองฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11ถึง22นอตทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและเจ้าแก้วมะละกามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว11ถึง22นอตทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรเส้นทางเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 8-18 นอตทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนปลายแหลมยวนมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 11-18 นอตทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ในช่วงน้ำมันแพงแบบนี้เชื่อไหมล่ะคะว่าแค่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่รถของเราก็สามารถประหยัดได้เยอะแล้วค่ะยกตัวอย่างเช่นให้ขับรถแบบนิ่งๆไม่กระชากเหยียบคันเร่งแรงๆหรือว่าเบรกบ่อยเกินไปมันจะกินน้ำมันค่ะพยายามเร่งแล้วก็ผ่อนให้สมูทนะคะ2อย่าปล่อยรถติดเครื่องทิ้งเอาไว้ถ้าจอดรอนานเกิน1นาทีดับเครื่องไปเลยช่วยประหยัดได้มากขึ้นค่ะ3เช็คลมยางให้พอดีถ้ายางอ่อนรถจะหนืดก็จะกินน้ำมันมากขึ้น4เอาของไม่จำเป็นออกจากรถค่ะยิ่งถ้าใครสายขนย้ายบ้านไปไหนมาไหนตลอดนี่บอกเลยว่าจะยิ่งกินน้ำมันนะคะอะไรไม่ได้ใช้เอาลงจากรถไปเลยค่ะและ5การวางแผนเส้นทางก่อนออกเลี่ยงรถติดได้จะทำให้ใช้น้ำมันน้อยลงนะคะนี่แหละค่ะไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนรถใหม่แค่เปลี่ยนวิธีขับก็สามารถเซฟค่าน้ำมันได้ยาวๆเลยค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: แม่ของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุลคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
1: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุลนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุลคลินิก Facebook ดร.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กเชียงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

0: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

องทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com Your daily dose of global hits.

music. Yeah.

0: Listen to Munford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, munford.com.
1: Now we support Connect. ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Munford Extra.

ักทายกันในช่วงกลางวันด้วยนะครับมัน Forward Extra FM 88กับช่วงของนาวีสัมพันธ์คอนเน็กต์นะครับและผมเจภัสวัตครับผ่านไปกับเพลงมากมายนะครับแล้วก็ยังมีเพลงมากมายรออยู่เช่นเดียวกันรวมถึงข่าวสารด้วยแป๊บๆนี่เราผ่านมาครึ่งปีนะครับเข้าสู่เดือนมิถุนายนแล้วเนาะข่าวดีล่าสุดของเชียงใหม่ก็คือ4เดือนแรกของปีนะครับคนแห่เที่ยวเชียงใหม่กันทะลุ 4.32 ล้านคนนะครับกวาดรายได้ไปเกือบ 40,000 ล้านบาทนะฮะตั้งแต่มกราคมจนถึงเมษายนครับเขาบอกว่ากลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันดับที่5ของประเทศเลยนะครับเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันเมื่อปีที่แล้วบวกประมาณ 2.58% นะครับแล้วก็สร้างรายได้ไปมากมายทีเดียวเป็นอันดับ5ของประเทศนะครับแหมแน่นอนว่าใครๆก็อยากมาเที่ยวเชียงใหม่เนาะก็ต้องเป็นชาวเชียงใหม่ที่น่ารักนะครับต้อนรับนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เมืองไทยแต่ว่านักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยนะครับฟังเพลง

0: เย็นนี้6โมงเย็นจะกลับมาเจอคุณกันใหม่นะครับกับชาวมัน Forward Extra FM 88นะครับยังไงชั่วโมงหน้าฟังเพลงกันต่อแล้วก็ฝากเพลงไว้ด้วยใครที่ขอมาแล้วรอฟังกันไนท์เชนเจสนะครับงานจาก One Direction รออยู่เพลงแรกเลย Baby, you're pricelessมี Priceless ด้วยนะครับ Maroon 5 Featuring กับ Lisa ครับ ages, American... แล้วก็พ่อหนุ่ม Harry Styles นะครับกับ American Girls ฟังกันต่อนะฮะ Man Forward Extra FM 88คลิกฟังได้ live.manforwardextra.com
1: Now is Smart Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward ExtraStay with us and we'll be right back with more hits.

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอร์ล็อกกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเรา

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com

0: ต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
1: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
2: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับไทยย้ำบทบาทนโยบายอุตสาหกรรมยุคใหม่บนเวที OECD มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแข่งขันได้ยั่งยืนและพร้อมรับอนาคตสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
3: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
2: ไทยย้ำบทบาทนโยบายอุตสาหกรรมยุคใหม่บนเวที OECD มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจแข่งขันได้ยั่งยืนและพร้อมรับอนาคตติดตามรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวครับ
5: นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสพร้อมกล่าวในเวทีหารือระดับสูงว่าด้วยนโยบายอุตสาหกรรมและการพัฒนาเศรษฐกิจแห่งอนาคตโดยระบุว่าประเทศไทยใช้นโยบายอุตสาหกรรมเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การส่งเสริมการลงทุนการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานภายในประเทศจนสามารถก้าวสู่การเป็นฐานการผลิตสำคัญของภูมิภาคในอุตสาหกรรมยานยนต์อิเล็กทรอนิกส์และปิโตรเคมีอย่างไรก็ตามบริบทเศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงไปทำให้นโยบายอุตสาหกรรมในปัจจุบันต้องมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การยกระดับทักษะแรงงานการส่งเสริมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและเทคโนโลยีสีเขียวควบคู่กับการสร้างความยืดหยุ่นและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจนายศรีหศักดิ์ยังย้ำว่าการเข้าเป็นสมาชิก OECD มีความสำคัญต่อการยกระดับมาตรฐานการดำเนินนโยบายของไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากลและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจของประเทศไม่ใช่เพียงเป้าหมายปลายทางนอกจากนี้ไทยยังพร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงเพื่อสนับสนุนบทบาทของ OECD ในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่และร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกที่มีความสามารถในการแข่งขันยืดหยุ่นและยั่งยืนในอนาคตต่อไปพันพรหมนิรพงศ์รายงาน
2: และมาต่อกันที่รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐระบุการทำสงครามกับอิหร่านจบลงแล้วยืนยันสหรัฐเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐได้กล่าวให้ปากคำต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ประจำสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุว่าการทำสงครามกับอิหร่านนั้นจบลงแล้วและยืนยันว่าสหรัฐเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะซึ่งเป็นคำกล่าวที่ทำให้เกิดการโต้เถียงกันอย่างดุเดือดกับสมาชิกสภาจากฝ่ายเดโมแครตที่ไม่ได้เห็นตามนั้นรูบิโอได้บอกว่าสิ่งที่ถือเป็นชัยชนะของสหรัฐก็คือการที่สหรัฐสามารถทำลายฐานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของอิหร่านได้สามารถลดจำนวนขีปนาวุธโดรนติดอาวุธและทำลายคลังอาวุธของอิหร่านได้นอกจากนี้ยังสามารถกวาดล้างกองทัพเรืออิหร่านได้ทั้งหมดซึ่งจะทำให้โลกปลอดภัยมากขึ้นตามเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐที่เรียกว่า Epic Fury ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ

Accessibility Service malware จะเข้าควบคุมเครื่องทันทีทำการล็อกหน้าจอเรียกค่าไถ่และอาจเปิดกล้องหน้าเพื่อข่มขู่ผู้ใช้แนวทางป้องกันคือติดตั้งแอปจาก Google Play Store เท่านั้นและหลีกเลี่ยงแอปที่ขอสิทธิ์เกินความจำเป็นหากพบความผิดปกติให้ยกเลิกสิทธิ์และลบแอปทันทีและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ไม่ใช้ AI ทำงานเท่ากับขาดทุนในชีวิตแล้วจริงหรือเปล่าครับ World Economic Forum ครับเขาบอกว่า AI ไม่ได้มาแย่งงานของเราทั้งหมดนะครับแต่จะมาขยายขีดความสามารถของคนที่ใช้มันเป็นฮะเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ AI ช่วยทำงานจะมีผลิตภาพที่สูงขึ้นถึง 40% เลยทีเดียวนะครับคุณสามารถสร้างรายได้เสริมจากทักษะนี้ได้ครับไม่ว่าจะเป็นการรับจ้างทำ Prompt Engineering นะครับหรือว่าการสร้างเนื้อหาด้วย AI ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในเวลานี้นะครับหรือแม้กระทั่งหากคุณมีงานประจำอยู่หรือธุรกิจประจำอยู่นะครับคุณสามารถใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นได้และคุณลองแบ่งเวลาสักวันละชั่วโมงถึง2ชั่วโมงมาเรียนรู้เครื่องมือ AI ใหม่ๆครับเพราะว่าในปีที่จะถึงนี้ความเร็วเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะน่าจะแสดงให้เห็นว่าคุณมีการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ในการสร้างเงินนะครับและถือเป็นสกุลเงินใหม่ที่สำคัญที่สุดเลยทีเดียวครับกับคำว่า AI ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
0: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า

0: บริการตรวจรักษาทั่วไป LINE @mia.clinic
1: รู้มั้ยคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: ังตาลโทร0910787777
1: กว่า44ปีหยกอินเตอร์เทรดเริ่มต้นจากโรงงานเบเกอรี่ด้วยความรักในสิ่งที่ทำวันนี้เราเติบโตเป็นผู้จำหน่ายวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่และคาเฟ่ที่ผู้ประกอบการไว้วางใจเรายังคงไม่ลืมจุดเริ่มต้นและพร้อมสนับสนุนธุรกิจคุณด้วยวัตถุดิบดีที่สุดจากทั่วทุกมุมโลกให้คุณได้สร้างสรรค์เมนูที่ยอดเยี่ยมอย่างมืออาชีพหยกอินเตอร์เทรดที่เดียวครบตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่ส่งด่วนถึงที่โทร053 248

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา14:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกลอนขอนบุรีครับรัฐบาลเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกวันนี้ภายใต้เกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อคัดกรองคุณสมบัติให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากโอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
5: Greater Carbon 2สีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากใช้ยาร
6: ัฐบาลเปิดให้ประชาชนยืนยันสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกวันนี้ภายใต้เกณฑ์ใหม่ที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อคัดกรองคุณสมบัติให้ตรงกลุ่มเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
7: นายรวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.18 ล้านคนลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์วันนี้เป็นวันแรกเพื่อคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ใหม่ที่เข้มข้นมากขึ้นโดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่21มิถุนายน2569ผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการ welfare.mof.go.thและเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th รวมถึงตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทยและธนาคารของรัฐที่ร่วมโครงการประกอบด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยขณะที่ผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ์มาก่อนและประสงค์เข้าร่วมโครงการรอบใหม่ไม่จำเป็นต้องดำเนินการในวันนี้โดยรัฐบาลใช้กลไกกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาในการสำรวจผู้ตกหล่นพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับลงทะเบียนโดยตรงทั้งนี้การคัดกรองรอบใหม่จะใช้หลักเกณฑ์ที่เข้มงวดขึ้นเพื่อให้การจัดสรรสวัสดิการมีความเหมาะสมโปร่งใสและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นผู้สันนิษฐานสืบนำพลอยรายงาน
6: ด้านญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 3.1 ล้านล้านเยนรับมือผลกระทบภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมวงเงิน 3.1 ล้านล้านเยนหรือประมาณ 6.9 แสนล้านบาทเพื่อรับมือผลกระทบจากภาวะเงินเฟ้อและราคาพลังงานพุ่งสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางโดยงบประมาณดังกล่าวรวมถึงการจัดตั้งกองทุนสำรองใหม่มูลค่า 2.5 ล้านล้านเยนเพื่อใช้สนับสนุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งคาดว่าจะถูกนำมาตรึงราคาน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นระดับแรกงบประมาณฉบับนี้ถูกส่งเข้าสู่รัฐสภาเมื่อวานนี้และน่าจะได้รับการอนุมัติภายในวันพรุ่งนี้ขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการลดภาษีการบริโภคอาหารและเครื่องดื่มเหลือ 1% เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนเมษายนปี 2570 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการนำเรือและเฝ้าระวังกรมผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมทุกศาสตร์กองทัพเรือครับโดยท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:12 ที่ระดับ2.94 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:56 ที่ระดับ33 เซนติเมตรจังหวัดสุพรรณบุรีการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:15 ที่ระดับ3.2 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:44 ที่ระดับ18 เซนติเมตรและจังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 13:12 ที่ระดับ3.10 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 19:27 ที่ระดับ1เมตร

0: Come Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรนอนกรนเสียงดังอันตรายหรือไม่แล้วต้องแก้ไขอย่างไรการนอนกรนไม่ใช่แค่เรื่องของเสียงรบกวนแต่เป็นสัญญาณเตือนเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะหากกรนดังสะดุ้งตื่นหายใจสะดุดหรือรู้สึกง่วงมากในตอนกลางวันและต้องใช้วิธีอาศัยการดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างชากาแฟหรือต้องกินขนมหวานเพื่อให้คลายง่วงตลอดนั้นแสดงให้เห็นว่าอาจสัมพันธ์กับภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับหรือ obstructive sleep apnea ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคอ้วนและสมองเสื่อมในอนาคตได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นได้แก่การควบคุมน้ำหนักและการพยายามลดน้ำหนักหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์คาเฟอีนก่อนนอนปรับท่าเป็นนอนตะแคงและดูแลสุขภาพทางเดินหายใจหากอาการยังคงอยู่ควรพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดจำไว้ว่าการนอนที่มีคุณภาพคือรากฐานของสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

music. Extra.

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: และทราย MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเย็นวันนี้พร้อมเชิญชวนพระสงฆ์นิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบปะ

0: ไม่ว่าคุณจะอยากทำอะไรเราอยากเห็นคุณได้ทำสิ่งนั้นไปนานๆต้องเริ่มจากรักตัวเองรักสุขภาพให้มากๆและปิดความเสี่ยงด้วยประกันสุขภาพและโรคร้ายแรงจาก Ocean Life ไทยสมุทรประกันชีวิตรักคือพลังของชีวิต
1: นางสาวรัชดาธนาดีเรโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในเย็นวันนี้เวลา 19:00 นที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลจะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกันนี้รัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตทั้งนี้รัฐบาลขอเชิญชวนพระสงฆ์นิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569และติดตามการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันต่อที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยแจ้งปิดเบี่ยงจราจรบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิต 6-30 มิถุนายนขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.แจ้งว่าบริษัทชการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมช่องทางคู่ขนานบนถนนวิภาวดีรังสิตบริเวณสวนป่าวิภาวดีรังสิตเพื่อดำเนินการก่อสร้างกำแพงกันดินสถานีดินแดงตั้งแต่วันที่6มิถุนายน2569ไปจนถึงวันที่30มิถุนายน2569ตลอด24ชั่วโมงมีผลให้ถนนวิภาวดีรังสิตช่องคู่ขนานบริเวณปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าราชปรารภสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรโดยประชาชนสามารถเข้าออกที่พักได้ตามปกติทั้งนี้การปิดเบี่ยงจราจรอาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางหากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยสถิติภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมากที่สุดพบว่าอันดับ1คือหลอกซื้อสินค้าและบริการออนไลน์2หลอกโอนเงินเพื่อทำงาน3หลอกโอนเงินเพื่อรับรางวัล4หลอกลงทุนออนไลน์และ5แอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเพื่อยืมเงินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความรอบคอบก่อนซื้อสินค้าออนไลน์อย่าโอนเงินก่อนตรวจสอบอย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่ดีเกินจริงและควรปกป้องข้อมูลส่วนตัวอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: ัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน
1: ถึงแม้ว่าซีรีส์ล่าหยกจะจบไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ถ้าใครยัง move on จากจางหลิงเฮ่อไปไม่ได้หญิงมีอีก3เรื่องมาแนะนำกันค่ะเรื่องแรกนะคะ My Journey to You ค่ะเป็นโทนลึกลับสายลับเกมจิตวิทยาความรักที่ไว้ใจไม่ได้ฟีลจะใกล้ๆล่าหยกที่สุดค่ะเรื่องที่2 Story of คุณหลิง Palace นะคะก็เป็นเรื่องที่จางหลิงเฮ่อเล่นอีกเหมือนกันพระเอกธงแดงก็จริงแต่ว่าจะฉลาดเย็นชาแล้วก็คลั่งรักมากๆใครที่ชื่นชอบวายนี้คือใช่ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะเป็นผู้กำกับคนเดียวกันนั่นก็คืออีเจิงค่ะเรื่อง Love Between Fairy and Devil นะคะใครที่ชอบงานภาพสวยๆความรักจากศัตรูแล้วก็คลั่งรักในแบบพีคๆอินได้ไม่แพ้ล่าหยกต้องจัดค่ะ3เรื่องนี้ห้ามพลาดค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรเวน

0: เซิร์ชบราเธอร์คลินิกเชียงใหม
1: ่ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับรถขวารถซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: เฮ้ย
3: ไม่รู้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber 3 Cheap Premier League จอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัด Premier League พิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: ผมสวยครบจบที่อนาตาเซีย
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส

0: ชื่อผม
1: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
2: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
3: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16:00 น.
4: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
5: ช่วงนี้มาติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา16:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรณ์คอนบุรีครับรัฐบาลเตือนประชาชนห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษทั้งจำและปรับด้านสหรัฐเสนอขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มเป็น 15.2% อ้างปัญหาสินค้าจากแรงงานบังคับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15 นาทีเอง
6: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
10: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
11: Greater Carbon 2 สีเทา
10: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาร
5: ัฐบาลเตือนประชาชนห้ามนำสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัสแลกเป็นเงินสดมีความผิดฐานช่อโกงมีโทษทั้งจำและปรับ
12: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตือนร้านค้าและประชาชนที่ได้รับสิทธิโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ห้ามนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดโดยไม่มีการซื้อขายสินค้าจริงพร้อมเน้นย้ำว่าการนำสิทธิจากโครงการไปแลกเป็นเงินสดเป็นการกระทำที่ผิดวัตถุประสงค์โครงการและผิดกฎหมายมีบทลงโทษทั้งผู้รับแลกและผู้ใช้ความผิดฐานช่อโกงเป็นการเจตนาหลอกลวงผู้อื่นด้วยข้อความอันเป็นเท็จมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา341ขณะเดียวกันรัฐบาลสั่งการให้ติดตามตรวจสอบโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างใกล้ชิดหากพบทำความผิดจริงจะระงับการใช้จ่ายเงินให้แก่ร้านค้าดังกล่าวพร้อมทั้งระงับไม่ให้เข้ารับสิทธิ์อื่นๆในโครงการของรัฐและต้องชดใช้เงินคืนรัฐนอกจากนี้ผู้ที่โพสต์ข้อความเชิญชวนแลกสิทธิ์เป็นเงินสดจะถูกส่งข้อมูลให้กับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้หากพบเห็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายทุจริตผิดกฎหมายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ตลอด24 ชั่วโมงอารีรัตน์มุสิริรายงาน
5: ขณะที่สหรัฐเสนอขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มเป็น 12.5% อ้างปัญหาสินค้าจากแรงงานบังคับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือ USTR เสนอเรียกเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มเติมในอัตรา 10-12.5% กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยภายหลังการสอบสวนตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าของสหรัฐที่เห็นว่าหลายประเทศยังไม่มีมาตรการเพียงพอในการป้องกันและควบคุมสินค้าที่ผลิตด้วยแรงงานบังคับโดย USTR ระบุว่าประเทศที่มีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากแรงงานบังคับหรือมีระบบควบคุมบางส่วนจะถูกเสนอเก็บภาษีเพิ่ม 10% ขณะที่ประเทศที่ยังไม่มีมาตรการดังกล่าวอย่างเพียงพอรวมถึงประเทศไทยอยู่ในกลุ่มที่อาจถูกได้เก็บภาษีเพิ่ม 12.5% ปิดท้ายข่าวช่วงนี้กันที่รายงานดวงที่ตกเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและรับขอบฟ้าตามพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยครับโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอของเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:26 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:26 น.ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:59 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:46 น. อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:50 น.จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:09 น.และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 น.ขึ้นเช้าวันพรุ่งนี้ 5:49 น.และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1 ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวให้ติดตามครับ

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์การใช้เงินแบบโอ้อวดคืออะไรครับคุณเคยไหมครับกับการซื้อของแพงๆหรือพวกกระเป๋าแบรนด์เนมเพียงเพราะกลัวเพื่อนร่วมงานจะมองว่าเราไม่ปังในทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าการบริโภคเพื่อโอ้อวดครับงานวิจัยจาก Journal of Consumer Research นะครับเขาบอกว่าคนเรามีแนวโน้มจะใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นครับเมื่อรู้ว่าสถานะทางสังคมกำลังถูกสั่นคลอนครับวิธีการแก้ปัญหานี้นะครับคือต้องดึงสติครับการถามตัวเองหนักๆด้วยหลัก Cost per use ครับของชิ้นนี้ถ้าหารตามจำนวนครั้งที่ใช้จริงๆแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าหรือแค่ซื้อมาเพื่อยอดไลค์เพียงแค่ครั้งเดียวลองเปลี่ยนจากการซื้อของอวดคนอื่นมาเป็นการซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ต้องอวดใครก็เท่ได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
4: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าโดยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทาง LINE @winclinic
5: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
6: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
5: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
6: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
3: Month Forward Extra We play all the hits

Extra. Let me tell you.

0: us, and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra.
1: หมอกิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ธนากุลเดเวลลอปเมนต์กรุ๊ป
1: ผิวหย่อนคล้อย
2: มาหาหมอซิน
1: แก้มห้อยหน้าบาน
2: มาหาหมอซินสิ
1: ใต้ตาลึกดูหมองคล้ำ
2: ให้หมอซินดูแลนะคะ
1: หมอซีนพร้อมดูแลคุณด้วยโปรแกรมเติมเต็มยกกระชับใบหน้าด้วยการร้อยไหม
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ติดถนนใหญ่ที่จอดรถเยอะมากหมอซีนไบคลินิกวิชาการหมอสักกาเดช
3: เด็กตัวเล็กตัวช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
4: Yay!
3: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ใหม่ Geco 7 SHS PHEV รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดชาร์จ1ครั้งบวกน้ำมัน1ถังขับได้ไกลกว่า 1,300 กิโลเมตรทดลองขับจองรับรถได้ทันทีที่โชว์รูม Omoda and Geco Rich เชียงใหม่โทร053-242-888
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 17:00 น. 0 นาที0วินาที
6: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
7: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 17:00 น. จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานระบุไทยยังมีโอกาสชี้แจงสหรัฐกรณีประเด็นแรงงานภาคบังคับก่อนถูกเรียกภาษีนำเข้าสินค้าไทยเพิ่มเป็น 12.5% สักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
9: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มพิจารณาเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพิ่มในอัตรา 12.5% จากข้อกังวลว่ายังขาดมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับว่าขณะนี้กระบวนการเจรจายังไม่สิ้นสุดและผลพิจารณาที่ออกมาเป็นเพียงข้อสรุปเบื้องต้นรัฐบาลโดยกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการเจรจามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าคณะทำงานขณะที่กระทรวงแรงงานได้ร่วมสนับสนุนข้อมูลและส่งผู้แทนเข้าร่วมชี้แจงอย่างใกล้ชิดซึ่งที่ผ่านมาไทยสามารถชี้แจงข้อกังวลหลายประเด็นได้อย่างครบถ้วนจนบางประเด็นถูกถอดออกจากเอกสารพิจารณาแล้วส่วนประเด็นที่สหรัฐให้ความสำคัญมี2เรื่องหลักได้แก่สินค้าผ่านแดนที่ไม่สามารถระบุแหล่งกำเนิดสินค้าได้ชัดเจนและการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่มีการใช้แรงงานภาคบังคับแล้วส่งต่อไปประเทศปลายทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานย้ำว่ารัฐบาลไทยพร้อมเดินหน้าชี้แจงและแก้ต่างในทุกประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลพร้อมเร่งผลักดันมาตรการทางกฎหมายและกลไกกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสหรัฐว่าประเทศไทยมีมาตรฐานด้านแรงงานและการค้าระหว่างประเทศที่โปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมยืนยันว่าไทยยังมีโอกาสปรับปรุงผลการพิจารณาในขั้นตอนต่อไปและทุกหน่วยงานจะร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้การเจรจาภายใต้มาตรา301เป็นผลดีต่อประเทศไทยมากที่สุดขณะที่สถานะของไทยถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่2ที่ยังขาดทั้งมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับแรงงานบังคับและการบังคับใช้กฎหมายที่มีประสิทธิภาพโดยกลุ่มนี้ถูกเสนอให้เก็บภาษีเพิ่ม 12.5% และมีประเด็นอื่นรวมอยู่ด้วยเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เวียดนามและออสเตรเลียปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องลักษณะเช่นนี้เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่ทัพเรือภาคที่3ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันทัพเรือภาคที่1อ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปและมีฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนพื้นที่ทัพเรือภาคที่2ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนรขอภาคเหนือและนรขอภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมี ฝนตกหนักขอให้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยฝั่งตะวันตกทะเลมีคลื่นปานกลางถึงคลื่นจัดเป็นครั้งคราวขอให้พิจารณาเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยในส่วนของอ่าวไทยฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 4-7 ฟุตสัตหีบระยองพัทยาและบริเวณใกล้เคียงมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตอ่าวไทยฝั่งตะวันตกตั้งแต่ชุมพรขึ้นมามีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 3-4 ฟุตใต้ชุมพรลงไปมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 2-4 ฟุตภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงบางแห่งกับมีฟ้าหลัวทะเลมีคลื่นสูง 6-9 ฟุตทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: One Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนอาหารเช้าแสนอร่อยที่ครอบครัวต้องระวังเพราะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้อาหารเช้าเป็นมื้อสำคัญแต่หลายคนอาจจะเผลอเลือกอาหารอร่อยแต่กลับส่งผลเสียต่อร่างกายระยะยาวค่ะเนื่องจากเป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงเช่นขนมปังราดนมข้นหวานซีเรียลปรุงแต่งน้ำผลไม้กล่องหรือเครื่องดื่มรสหวานซึ่งอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดพุ่งสูงเร็วกลายเป็นหลังจากรับประทานอาหารเช้าแล้วช่วงสายจะเกิดอาการง่วงได้ง่ายหิวบ่อยและเพิ่มความเสี่ยงโรคอ้วนเบาหวานและไขมันพอกตับในระยะยาวได้สำหรับอาหารเช้าที่ดีควรจะมีโปรตีนคุณภาพไขมันดีและใยอาหารเหมาะสมเช่นไข่นมรสจืดโยเกิร์ตรสธรรมชาติถั่วธัญพืชไม่ขัดสีหรือผักผลไม้สดทั้งลูกมากกว่าน้ำผลไม้ซึ่งการเลือกอาหารเช้าอย่างรู้เท่าทันคือการตั้งต้นวันใหม่ให้สมองสดใสร่างกายมีพลังและระบบเผาผลาญทำงานอย่างสมดุลอีกด้วยค่ะ
0: มัมฟูดเอ็กซ์ตร้าแฮปปี้แฟมิลี่ไทม์
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: ถึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบจนกว่าพี่จะตาย
2: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเข้าไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

มั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: ารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา 18:00 นจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับกระทรวงการคลังเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัดผ่านไป3วันมียอดใช้สิทธิ์แล้วกว่า17ล้านคนใช้จ่ายทะลุ 7,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: ดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
6: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้เ
9: กรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ณวันที่3มิถุนายน2569ว่าปัจจุบันมีประชาชนร่วมโครงการแล้ว 26,46,23 คนส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 20-25 ปีซึ่งเป็นกลุ่มวัยทำงานและเมื่อพิจารณาจากช่วงเวลาดังกล่าวพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายเสร็จสมบูรณ์แล้วจำนวน 17,827,066 คนในขณะเดียวกันฝั่งผู้ประกอบการร้านค้าซึ่งเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินก็มีความพร้อมในการรองรับกำลังซื้ออย่างคึกคักโดยยอดรวมของร้านค้าที่ลงทะเบียนเสร็จสิ้นและกดสิทธิ์ยอมรับเงื่อนไขพร้อมให้บริการแล้วมีจำนวนทั้งสิ้น 954,293 ร้านค้าซึ่งประกอบไปด้วยร้านค้าเดิมจำนวน 853,515 ร้านค้าและร้านค้าใหม่อีก 1,778 ร้านค้านอกจากนี้ยังมีร้านค้าอีกจำนวนหนึ่งซึ่งอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านได้แก่กลุ่มที่อยู่ระหว่างรอกดรับเงื่อนไข TNC 125,859 ร้านค้าและร้านค้าใหม่ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3,582 ร้านค้าทั้งนี้มีร้านค้าที่สามารถสร้างยอดขายสำเร็จในระบบแล้ว 84,893 ร้านค้ากระทรวงการคลังรายงานว่าการหมุนเวียนของเงินในระบบแบ่งสัดส่วนตามเงื่อนไขการร่วมจ่ายโคเพย์เมนต์โดยมียอดใช้จ่ายสะสมอยู่ที่ 7,316.25 ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติทั้งหมดเนื่องจากการสั่งอาหารและสินค้าผ่านช่องทาง Food Delivery Platform มีกำหนดการเริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่15มิถุนายน2569เมื่อจำแนกตามสัดส่วนของการจ่ายเงินพบว่าเป็นเม็ดเงินสนับสนุนที่รัฐบาลร่วมจ่ายจำนวน 4,253 ล้านบาทและเงินส่วนภาคประชาชนอีกจำนวน 3,063.25 ล้านบาทปิดท้ายกันที่ SOS อันเลยครับ
10: อย.เตือนประชาชนให้ระมัดระวังการซื้อสินค้าออนไลน์หลังพบการสวมเลขสาระบบอย.ปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือโดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย.ระบุว่าผู้บริโภคควรตรวจสอบเลขสาระบบให้ครบ13หลักและตรวจดูว่าหมวดหมู่ตรงกับประเภทสินค้าหากค้นหาในระบบแล้วไม่พบข้อมูลหรือรายละเอียดไม่ตรงกับฉลากรวมถึงพบการสะกดผิดหรือราคาถูกผิดปกติควรหลีกเลี่ยงทันทีทั้งนี้สามารถตรวจสอบเลขอย.ได้ผ่านเว็บไซต์ทางการของอย.โดยกรอกเลข13หลักหรือชื่อผลิตภัณฑ์เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพและทรัพย์สินของประชาชนและทั้งหมดคือ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทาง

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ออฟฟิเชียลจาก Ariana Grande นะครับเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่มีแฟนคลับในบ้านเราก็เยอะนะครับอย่างเพิ่งปล่อยเพลงใหม่ Hate That I Made You Love Me พร้อม MV ด้วยนะครับที่ผ่านมานี่ทางค่ายเพลงเขาก็มีการจัดนะฮะโอ้โหให้คนที่รัก Ariana ไปร่วมฟังกันนะครับเมื่อสิ้นเดือนที่ผ่านมาพฤษภาคมด้วยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งเพลงที่หลายๆคนดู MV แล้วยิ่งชอบเพลงเลยนะครับสวัสดีท่าไทยชาวมัน Forward Extra กันด้วยนะครับมาแล้วเจภัสวัตนะครับดูแลคุณ2ชั่วโมงครึ่งจันทร์ถึงศุกร์นะครับวันนี้อยู่ด้วยกัน4มิถุนายนฮะกับการจราจรเดินทางกลับบ้านเป็นยังไงบ้างหวังว่าจะโอเคกันทุกคนนะครับฝนตกตรงไหนไหมนะยังอยู่ในช่วงของฟ้าฝนคะนองมากมายนะครับดูแลตัวเองแล้วก็ใครที่ต้องเดินทางไปไหนยังไงก็พกร่มด้วยละกันนะครับฟังเพลงกันต่อดีกว่ามีคนคิดถึงเพลงนี้แล้วขอมาหลายวันแล้วนะฮะรีบหยิบมาเปิดให้เลยนี่คืองานจาก Fergie และ Black Eyed Peas ด้วยกับ Big Girls Don't Cry ครับ

0: Miley Cyrus นะครับกับ End of the World นะครับที่มันโฟน Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับมาถึงตรงนี้ครับใครที่มีปัญหาเรื่องของฝ้ากระรอยดำรอยแดงนะครับแล้วมันก็รักษายากเหลือเกินวันนี้ KC Bright นะครับเขามีเมโซน่าใสเข้มข้นนะครับดูแลโดยตรงเลยดูแลเรื่องฝ้ากระรอยดำรอยแดงได้ผลนะครับมูลค่าครั้งละ 1,999 บาทจาก KC Clinic นะครับมาแจกกัน2รางวัลใครอยากจะได้รางวัลชิ้นนี้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วย KC Clinic ส่งมาที่ Line @manforward ด้วยนะฮะรีบส่งมาเลยแล้วจริงแล้วเนี่ยเราฟังกันมาสักพักนึงเหมือนกันเนาะเจมมาเจอคุณผู้ฟังเดือนไหนนะจำได้ป่ะไม่ขี้ลืมเงี้ยอยากเห็นหน้าตาค่าตาคุณผู้ฟังจังเลยนะครับว่าคนที่ฟังมัน Forward Extra ของเราหน้าตาดีมากน้อยแค่ไหนส่งรูปแนบมาพร้อมกับ88เบนวักตามด้วย KC Clinic ด้วยได้มาเราจะได้เห็นหน้าตาคุณกันเนาะส่งมาที่ Line @manforward นะครับแล้วรอลุ้นรางวัลกันทุกคนเลยนะ
1: มัน Forward Extra Well Being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ยุคสงครามข้าวยากหมากแพงแพงขึ้นทุกอย่างแต่เงินเดือนเท่าเดิมเอาตัวรอดยังไงดีล่ะเนี่ยวันนี้มีวิธีมาแนะนำนะคะข้อแรกเลยค่ะต้องแยกของจำเป็นกับของที่อยากได้ก่อนจ่ายทุกครั้งถามตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงไหมเรื่องนี้จะช่วยให้เราตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยได้เยอะเลยค่ะ 2. ตั้งงบรายสัปดาห์แบ่งเงินเป็นก้อนเล็กๆใช้ทีละอาทิตย์ไปจะคุ้มง่ายกว่าใช้ทีเดียวทั้งเดือนค่ะ 3. ลดคาเฟ่ลดเดลิเวอรี่ทำอาหารกินเองบ้างประหยัดได้วันละเป็นร้อยเลยนะคะและ4หัดใช้โปรโมชั่นให้เป็นค่ะส่วนลดคูปองจากแอปต่างๆถ้าใช้ถูกจังหวะก็ประหยัดได้เยอะข้อ5ตัดรายจ่ายแฝงค่ะเช่นพวก subscription ที่ไม่จำเป็นออกนะคะค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆบางทีถ้าเราตัดออกเยอะๆมันก็ช่วยประหยัดได้ค่ะสรุปว่าไม่จำเป็นจะต้องประหยัดทุกอย่างแค่ฉลาดใช้เงินให้มากขึ้นแค่นี้ก็เอาตัวรอดได้แล้วค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
3: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
1: live.manforwardextra.com
3: เสียงชัดไม่มีซาก

is Mum Forward Extra 88. Thomas.

0: ชั่วโมงแรกผ่านไปอย่างไวเลยนะครับและเพลงก็เพราะมากๆที่นี่มัน Forward X Drive FM 88นะครับไม่ได้ชมเองนะคุณผู้ฟังส่งมาชมกันทาง LINE @manforward นะฮะชั่วโมงหน้าครึ่งชั่วโมงครับทุ่มหนึ่งทุ่มครึ่งฟังรายการจากทางสถานีนะครับแต่ว่าใครอยากฟังเพลงคลิกมาต่อได้เลยนะครับทาง live.manforwardextra.com นะตั้งรอไปแล้วนะครับโซโลจาก Clean Bandit แล้วก็ Demi Lovato Messi ด้วยนะครับกับ Lola Yang ครับรวมถึง Swim จาก BTS อยู่ด้วยกันกับเจภัสวัตนะครับที่มัน Forward Extra FM 88ในช่วงของคลื่นลูกใหม่ Connect จ้า
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits

0: าคาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ย้ายค่ายรายเดือนกับไม้คุ้มยังอ่ะ
4: เน็ตหมดชีวิตก็พบแต่อุปสรรคสัญญาณชักกระตุกชะตาก็มีแต่ความตะกุกตะกักเปลี่ยนเน็ตหมดเป็นเน็ตไม่อั้นระดับเทพแค่ย้ายค่ายมาใช้ซิมไม้แล้วคุ้มสะใจแบบ
5: โอ้ my god
4: จ่ายรายเดือนเริ่มต้น239บาทได้เน็ตไม่อั้นมีโทรด้วยไม่คุ้มทุกโปรโอ้ my gosh คลิกเลย mybynt.com
6: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: มเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: โดยธีรธรรมเมืองตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร091-078-7777และดร.ซีนคลินิก
3: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
2: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร082-839-0881
4: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
5: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา19:00 น.
6: Music that moves the city forward. Month forward extra.

music. Extra.

0: Listen to Mumford Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumford.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect.ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra.

FM88 นะครับในช่วงของคลื่นลูกใหม่คอนเนคกับเจภัสวัตนะครับวันนี้4มิถุนายนทราบกันไหมครับว่าวันนี้เป็นวันกอดแมวสากลด้วยนะฮะซึ่งมันก็เกิดขึ้นมาจากนักเขียนคนหนึ่งที่เขาเหมือนรณรงค์ให้กอดแมวเขาที่กำลังจะจากไปนะครับชื่อว่าเจ้ามีมี่แสดงความรักให้กับแมวพันเปอร์เซียตัวนี้แหละครับก็เลยชวนคนอื่นมากอดแมวที่คุณเลี้ยงกันไว้ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องถามว่าวันนี้คุณกอดแมวแล้วหรือยังนะฮะบางคนก็จะบอกว่าเอ้ยแมวที่บ้านบางตัวมันกอดไม่ได้จริงๆนะฮะมันไม่ยอมให้กอดนะครับมันเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะเป็นหรือเปล่าส่งมาบอกกันได้นะครับฟังเพลงใหม่กันดีกว่างานนี้จากเลโอนี่และคาร์ลัมสกอตนะครับเพลงนี้ชื่อว่า Stay ถ้าชอบขอได้ครับ

0: เดี๋ยวฟังข่าวต้นชั่วโมงกันนะครับชั่วโมงหน้าอีกครึ่งชั่วโมงยังอยู่กับเจภัสวัตที่มัน Forward Extra นะครับพร้อมกับเพลงเหล่านี้ด้วยDNCE นะครับกับ Cake by The Ocean นั่นเองฟูจิคาเซะนะครับกับ Love Like Thisรวมถึง Homebreaker นะครับงานจาก Somber นะครับเพิ่มเติมเพลงได้พิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงส่งมาที่ LINE @manforward นะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extrar
3: ู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานาเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กเชียงใหม่20
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20นาฬิกา0นาที0วินาที
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตระกร้าสิ่งของมอบแก่ญาติเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ค่ำวันนี้ที่วัดยอทองอำเภอนายงจังหวัดตรังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทรงกรดสว่างวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญตระกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ชุมเชื้อที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่กำลังพลหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่49ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านรือเปาะหมู่ที่4ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่1มิถุนายน2569เพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลังอาสาสมัครทหารพรานวุฒิพงษ์ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและกล้าหาญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้คุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2569รองศาสตราจารย์จิรัสาคชาชีวะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานำนางสุวดีจงสถิตวัฒนาหัวหน้าคณะโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทูลมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาและหนังสือโครงการบุ๊กคลับเพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้ผู้สนับสนุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึก
7: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
8: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counterpain Medicated Plaster Warm
9: เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลาก
10: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
11: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง10มิถุนายน2569ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคกลางด้านตะวันตกภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกสำหรับในช่วงวันที่4ถึง5มิถุนายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนในช่วงวันที่6ถึง10มิถุนายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับข้อควรระวังในช่วงวันที่4ถึง5มิถุนายน2569ขอให้ประชาชนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Jamkan. Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

Flashlight. อีกหนึ่งเพลงฮิตจากเจสซี่เจนะครับกับ Flashlight นั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งศิลปินที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งนะครับกับการประกาศให้โลกรู้ว่าเธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะเริ่มต้นนะครับเมื่อมิถุนายนปี2025นะครับแล้วก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองที่เธอออกมาประกาศแล้วก็เหมือนประกาศอิสรภาพเลยนะฮะว่าเธอผ่านการดูแลนะครับรักษาตัวประมาณกับ1ปีนี่แหละแล้วก็ปลอดเชื้อมะเร็งแล้ว 100% นะฮะซึ่งแน่นอนว่าก็ต้องมีการเรียกว่าเช็คอัพกันตลอดนะครับเพราะว่าเจ้ามะเร็งนี่หลายๆคนรู้ว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ากลัวนะฮะต้องดูแลตัวเองแล้วก็ตรวจเรื่อยๆว่ามันจะกลับมาเมื่อไหร่หรือเปล่าเหมือนเช็คอัพตลอดเวลานะฮะครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับกับเจภัสวัฒน์กับเพลงสากลที่คุณขอมาเดี๋ยวมี Ariana Grande ด้วยกับ Thank You Next นะครับส่วนเพลงนี้งานจาก Somber นะครับกับ Home Wrecker ครับ

0: ส่งท้ายกันด้วยอเล็กซ์วอร์เรนนะครับกับ Ordinary ในช่วงของเจพัสวัตกับคลื่นลูกใหม่ Connect นะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะในช่วงชั้นกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นแบบนี้ด้วยนะฮะที่มัน Forward Extra FM 88ใครที่ของานจาก Rue ใครขอ Anima Lisa กับ Bad Angel เดี๋ยวรอฟังด้วยนะครับฟังกันยาวๆไปเลยนะ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra

0: การ Forward Extra Smart Money
1: เทรนด์ใหม่มาแรงครับกับคำว่า Medical Inflation มันคืออะไรล่ะครับMedical Inflation เป็นเหตุผลที่จะต้องมีประกันสุขภาพครับหลายคนมองว่าประกันสุขภาพนี่เป็นรายจ่ายทิ้งเปล่านะครับแต่รู้ไหมครับว่าในปี69ค่ารักษาพยาบาลไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าเงินเฟ้อทั่วไปนะครับข้อมูลจาก Mercer March Benefit เขาบอกว่า Medical Inflation หรือว่าเงินเฟ้อค่ารักษาพยาบาลทั่วโลกตอนนี้สูงเฉลี่ย 7-10% ต่อปีแล้วนะครับซึ่งสูงกว่าอัตราเงินเฟ้อถึง3เท่าด้วยกันหมายความว่ายังไงครับเงินเก็บที่คุณสะสมมาทั้งปีมันอาจจะปลิวหายไปกับการนอนโรงพยาบาลเพียงแค่ไม่กี่คืนเท่านั้นเองฉะนั้นการมีประกันสุขภาพที่มีสวัสดิการแบบเหมาจ่ายไม่ใช่การจ่ายทิ้งแต่มันคือการ transfer risk ครับหรือการโอนความเสี่ยงไปให้กับบริษัทประกันเพื่อปกป้องเงินเก็บในพอร์ตลงทุนของคุณให้ปลอดภัยที่สุดครับดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีเงื่อนไขประกันที่มากขึ้นเยอะแยะมากมายและก็มีความซับซ้อนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามประกันสุขภาพยังถือเป็นสิ่งจำเป็นและถือเป็นการลงทุนในสุขภาพของตัวเองด้วยนะครับ
0: Man Forward Extra Smart Money
2: ถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
3: live.manforwardextra.com
2: เสียงชัดไม่มีซ่า
4: Manforward Extra. We play all the hits.

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: วังตาลโทร0910787777
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอ็นกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่ Facebook บุราออนเซ็น

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา21:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเวลา21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยผมพันจ่าเอกเดชาสมศาสตร์ครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยคุมเข้ม Power Bank ออกกฎนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะสัมภาระถือเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องเด็ดขาดสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
5: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
7: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: เกรเตอร์คาร์บอนซองสีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: พลอากาศเอกมนัสชมนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ CAAT กล่าวว่า CAAT ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ Power Bank ขึ้นเครื่องบินเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามแนวทางองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศหรือ ICAO โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ผู้โดยสารสามารถนำ Power Bank ขึ้นเครื่องได้เฉพาะสัมภาระถือขึ้นเครื่องเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องโดยเด็ดขาด Power Bank ต้องมีความจุไม่เกิน 20,000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงหรือ100 วัตต์ชั่วโมงและผู้โดยสารพกพาได้ไม่เกิน2 ก้อนต่อคนนอกจากนี้ห้ามชาร์จ power bank หรือใช้งานชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างเที่ยวบินรวมถึงห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะผู้อำนวยการ CAAT กล่าวเพิ่มเติมว่าเนื่องจาก power bank เป็นอุปกรณ์ที่ผู้โดยสารพกพาในการเดินทางทางอากาศอย่างแพร่หลายแต่หากเกิดความเสียหายการกระแทกหรือใช้งานไม่เหมาะสมอาจก่อให้เกิดความร้อนสูงควันหรือเพลิงไหม้ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการบินโดยตรงดังนั้นจึงขอความร่วมมือผู้โดยสารตรวจสอบข้อกำหนดเกี่ยวกับแบตเตอรี่ลิเธียมและ power bank ก่อนการเดินทางทุกครั้งและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสายการบินอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารลูกเรือและระบบการบินโดยรวมมาปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในด้านตะวันตกของภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปด้วยพยากรณ์อากาศในส่วนของรายภาคภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวช่วงสุดท้ายในวันนี้ให้ติดตามรับฟังครับ

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็ก4รับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
3: Month Forward Extra. We play all the hits.

0: เลือกแบบบ้านนะร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: นกบวงนกเป็นนกบวงนกนกบวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอ่ะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: ไลแอดแม่ปิง
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ปองที่ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ด็อกเตอร์น้ำหวานคลินิก

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร02-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0 วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กับทีมข่าวกองทัพเรือโดยพันจ่าเอกสราวุธกรคอนบุรีครับโฆษกกระทรวงดีอีเตือนประชาชนระวังข่าวปลอมพบประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาครองอันดับหนึ่งพร้อมย้ำตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์วันสร้างผลกระทบวงกว้างอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: โอ้ยทำไงดีผมข่าวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: โฆษกกระทรวงดีอีเตือนประชาชนระวังข่าวปลอมพบประเด็นชายแดนไทยกัมพูชาครองอันดับหนึ่งพร้อมย้ำตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์วันสร้างผลกระทบวงกว้าง
9: นายเวทางพ่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีเปิดเผยว่ากระทรวงดีอีเดินหน้ายกระดับสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนอย่างต่อเนื่องโดยจากการติดตามเมื่อวันที่1 มิถุนายน 2569ที่ผ่านมาพบข้อความบนสื่อออนไลน์และแพลตฟอร์มต่างๆมากกว่า 160,000 ข้อความโดยข่าวปลอมที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและถูกแชร์มากที่สุดคือกรณีอ้างว่าด่านชายแดนปิดมา1 ปีแต่ยังพบชาวกัมพูชาสัญจรและอาศัยในพื้นที่ตลาดโรงเกลือจังหวัดสระแก้วกระทรวงดีอีได้ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและยืนยันว่าเป็นข่าวปลอมโดยหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ยังคงเข้มงวดมาตรการควบคุมการเดินทางผ่านแดนรวมถึงการสกัดกั้นการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและไม่พบข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดขณะที่ข่าวจริงที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับที่2คือการที่ระบบรถไฟฟ้า MRT เข้าร่วมโครงการไทยเชื่อไทยพลัส60/40ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2569เป็นต้นไปกระทรวงดีอีจึงขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารตรวจสอบแหล่งที่มาให้ชัดเจนก่อนเชื่อหรือแชร์ต่อเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในวงกว้างทั้งนี้หากประชาชนพบข้อมูลที่น่าสงสัยหรืออาจเป็นข่าวปลอมสามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยสายด่วน1111กด87ตลอด24 ชั่วโมงพรพรหมนิรพงษ์รายงาน
4: ปิดท้ายข่าววันนี้กันที่องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาคาดการ GDP โลกโต 2.8% หลังเกิดสถานการณ์สงครามตะวันออกกลางรวมทั้งเสี่ยงเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย
10: องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เปิดเผยรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจรายไตรมาสโดยปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจโลกจากเดิมคาดว่าจะโต 2.9% เหลือ 2.8% ในปี 2569โดยตัวเลขนี้ตั้งอยู่บนสมมติฐานที่ว่าการส่งออกน้ำมันและก๊าซจากอ่าวเปอร์เซียจะกลับคืนสู่ระดับก่อนเกิดความขัดแย้งภายในไตรมาส3ของปีนี้พร้อมมองว่าเศรษฐกิจโลกกำลังตกอยู่ภายใต้ความเสี่ยงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งได้กดดันการเติบโตทางเศรษฐกิจและอาจทำให้เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยรวมถึงทำให้อัตราเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นอย่างรุนแรงโดยทิศทางความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนแต่คาดว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจจะยังคงอยู่ไปอีกระยะหนึ่งแม้ความขัดแย้งจะยุติลงก็ตามทั้งนี้ OECD ยังคาดการว่าในปี2570เศรษฐกิจโลกจะโตเพียง 1.8% ขณะที่หลายประเทศมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากการใช้จ่ายด้านการลงทุนนอกจากนี้ราคาพลังงานที่ทรงตัวอยู่ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องตลอดจนราคาปุ๋ยและสินค้าสำคัญอื่นๆ ที่ได้จากการผลิตไฮโดรคาร์บอนในอ่าวเปอร์เซียจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาที่มีสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและอาหารในระดับสูงอารีรัตน์มนศิริรายงาน
4: และทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีครับ

0: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แต่ให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @mahajakcm Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Wintry City Resort
4: เราพร้อมให้บริการค่ะ
3: Wintry City Resort ใจกลางเชียงใหม่เดินทางสะดวกใกล้นิมานเพียง5นาทีตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ห้องพักพร้อมบุฟเฟ่อาหารเช้าเครื่องนอนนุ่มสบายสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันจองวันนี้รับของแถมฟรีจัดงานแต่งวันเกิดเกษียณประชุมสัมมนาพร้อมจอ LED คมชัดพิเศษส่วนลดห้องพักเมื่อจัดงานที่นี่คลิกเลย Facebook Wintry City Resort เชียงใหม
4: ่มาเที่ยวเชียงใหม่ต้องพักที่ Wintry City Resort นะคะ
5: ยกอินเตอร์เทรดสาขาหางดงใกล้แยกเสมิงที่สุดของแหล่งช้อปปิ้งสำหรับผู้ประกอบการเบเกอรี่และคาเฟ่สายใต้กับวัตถุดิบและอุปกรณ์มากกว่า 10,000 รายการพร้อมบริการสั่งสินค้าฮับที่หน้าร้านพิเศษสุดกับพื้นที่เวิร์กช็อปเบเกอรี่และร้านกาแฟสุดชิคยกอินเตอร์เทรดหางดงที่เดียวจบตอบกุญแจธุรกิจเบเกอรี่และเครื่องดื่มเปิดทุกวัน 8:00 น.ถึง 2:00 น.โทร 053-248-248-5 แล้วมาป้ากันนะเจ้า

0: สร้างบ้านคุณภาพดีการันตีด้วย ISO 9001:2015 ต้องที่สถาพรคอนสตรัคชั่นเชียงใหม่สารพีสาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เพราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
1: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กเชียงใหม่โทร0956789494

่ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20คาราโอเกะย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: ้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
1: ้
0: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น

0: www.mobilepay.com
1: ก้าวแรกของลูกน้อยคุณรู้สึกยังไงนั่นคือความรู้สึกประทับใจความรู้สึกมั่นใจใช่ไหมที่ดร.จุนคลินิกเราใส่ใจตั้งแต่ก้าวแรกเพราะคุณจะได้พบแพทย์วิชาชีพตั้งแต่วันแรกอุ่นใจว่าปัญหาสิวผิวหน้าจะได้รับการรักษาจากแพทย์โดยดูแลสิวด้วยโปรแกรมอวิเคลียร์ที่ไม่ต้องกินยาและทายา
2: ไม่เชื่อหมอแล้วจะเชื่อใครติดต่อมาหาหมอจุนนะครับอุ่นใจได้ตั้งแต่ก้าวแรกพบแพทย์ตัวจริงที่ดร.จุนคลินิก Facebook ดร.จุนคลินิก
3: เปิดเทอมนี้ต้องมี Acer โน้ตบุ๊กคู่ใจโปรเจกต์ไหนก็เอาอยู่กับจอสัมผัสคีย์บอร์ดกันน้ำรองรับทั้ง Canva และ Gemini ดาวและรายเดือนสบายๆเพียง299 บาทผ่อน 0% นานสูงสุดถึง24 เดือนประกันนานถึง3 ปีไม่ซื้อไม่ได้แล้วสายเกมห้ามพลาดโน้ตบุ๊กเกมมิ่งสเปคแรง 20,000 ต้นประกันนาน3ปีแต่รายเดือนเริ่มไม่ถึง 1,000 สาวก Apple พลาดไม่ได้ MacBook Neo ใหม่ฟรีประกันอุบัติเหตุเกือบ4,000 หรือ iPad Air M4 แรงขึ้นกว่าเดิมดาวเริ่มแค่ 4,990 เท่านั้นเมื่อเธอใหม่ช็อปเครื่องใหม่ราคาสบายใจต้องที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
4: Listen to Mum Ford Extra Everywhere you are FM 88 Online MumFord.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Ford Extra Music non-stop

0: Search Brother Clinic เชียงใหม
1: ่ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
1: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
2: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากส

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดี่ยวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวบ่าวผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดี่ยวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย
3: ์ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199 บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ักษาทั่วไป Line at mr.clinic
1: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวมความสนุกครบทุกเจนที่20 Karaoke ย่านช้างเผือกตรงข้ามสนามกอล์ฟลานนาเพิ่มเติมที่ Facebook เชียงใหม่20

0: เชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online munforward.com Turn it on.
2: Oh yeah.
1: And let the hits keep rolling. Mun Forward Extra. Music non-stop. We were good.

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.luntforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Lunt Forward Extra We play all the hits

0: าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

0: ชื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Munford Extra Everywhere you are FM 88 Online Munford.com Hit after hit Zero skips All energy Munford Extra Music non-stop
2: It's my place

0: ับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า
1: Man Forward Extra We play all the hits

ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า Man Forward Extra

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อุ้ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
2: อ๋อยัง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Feel the vibe And let the music take the lead Mum Forward Extra Music non-stop

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: ิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com

0: เลือกแบบบ้านร่วมสร้างบนที่ดินที่คุณพอใจในราคาที่คุณจ่ายได้คลิก qdhouseproperty.com
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมาย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่ Go Wholesale สาขาเชียงใหม่

0: อนโดอาคารพาณิชย์ราคาคุ้มค่าที่สุดในทุกทำเล
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโซมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์ @winclinic
2: เสพเสน่ห์ล้านนาแต่ตีเงินอุ้ยผักแล้วตัวจะหักรถ

้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่ live.manforwardextra.com เสียงชัดไม่มีซ่า

0: And we'll be right back with more hits.
1: รู้ไหมคะแค่250บาทก็สร้างความสุขให้ผู้หญิงได
2: ้
1: มารีแลกซ์ขั้นสุดที่บุราออนเซ็นออนเซ็นเฉพาะผู้หญิงแห่งแรกของเชียงใหม่แช่น้ำแร่นำเข้าจากญี่ปุ่นทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นซาวน่าเกลือและสตรีมไอน้ำเอาใจสายคอนเทนต์ด้วยชุดยูกะตะฟรีหรือจะนั่งจิบชาเอนกายในพื้นที่แห่งความสงบไม่จำกัดเวลาให้รางวัลตัวเองได้ทุกวันที่บุราออนเซ็นสี่แยกหนองฮ่อข้อมูลเพิ่มเติมที่เฟซบุ๊กบุราออนเซ็น
3: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายที่ซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้
5: ใครยิงไม่รู้ไม่รู
6: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber 3เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่

0: ให้บริการตรวจรักษาทั่วไป
1: รู้ยังที่นิยมพาณิชย์เขาจัดโปรฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าชอบถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวดาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมรับของแถมเพียบ
2: เครื่องซักผ้าเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่มีค่าถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลหรือเพียง 7,000 กว่าจะมาซักผ้าแข่งฟ้าแข่งฝนทำไมเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะ
1: สินค้ายอดฮิตบริการแบบมีต้องนิยมพาณิชย์
3: อุ๊ยคำเปิ้ลมีน้ำพริกหนุ่มลำขนาดแต่คนจำบ่ได้
4: อ๋อยังยัง

0: ากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Man Forward Extra กันต่อทางออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: โดยธีรธรรมวังตาลโปรเปิดโครงการรับส่วนลดสูงสุดกว่า1ล้านบาทนัดเข้าชมโครงการโทร0910787777และดร.ซีนคลินิก
2: เรื่องร้อยไหมไว้ใจหมอซีนนะคะ
1: ร้อยไหมยกกระชับผิวปรับหน้าเรียวโทร0828390881
3: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com. No filler, just killer hits. Mum Forward Extra. Music non-stop.